คู่เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงห์ฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบวยอนี่คือมันแน่นใจ

มัยถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่าอู้สนามมาห้องสมงี้อ่ะเออระวังนะนี่มันจะเป็นแผนของเขานะห้องมาได้ชื่อสมงี้จ้างมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป้อผมลูก

0: น้องๆให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อะยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปดโซ่ลงดีสนาด

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีอีกอะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะประโจโยมผาบานเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพานบ่ฮื้อมาเกิดน่ะกะ
0: อันตายก็บ่เอาอะเอาผัวอย่างเดียว

CM77 วิทยุ

0: างก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: อย่างนั้นเหรอ

0: นึกว่าเป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบุดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสักงีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบาตันนดไปบ่ๆก็ซ้ำมาลืมห่อบุรีคิโยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุรีคิโยดิป้อลืมไม่หัวกระไดขึ้นกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงไฮ้ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบ่แก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้อบ่กล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาสักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: อในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไรอ๋อ
1: เป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โคขอได้อีกอ่ะนี่อันลุงขอรถ BM แห่งสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งเขาตอนที่ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำมาได้สะเปาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานอย่างแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X 1คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละน้อเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: ้องทุ่งสุริยนอกหันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาของคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินมาได้ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสู้ไว
1: ้มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมแล้วท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อก
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบอกเชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันไม่ใช่ศาลเจ้าตี้นะลบหมดจอยแล้วนะเลิกศาล

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าตัวเลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดดีกว่าฮะจะอดดีกว่า
0: ไปเรื่องจริงก่อนนะท่าที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหิ้วมาย้อนถามท่านท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรือหัวเลี้ยก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตัวจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะคือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านพุ่นกินเองเงาเนี่ย
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันใหม่

0: าคำหอมกูมาซื่อๆเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแถอยู่ป่ะ
1: ฮักก็ฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยมันก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จับเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถ่ายอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยก้นใหญ่เต้าดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบอก
5: ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะไรยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
5: ่ครับ
0: ไปเอาค้อนปอนมาจับน้อยถ่ายถอดเกือบตุ๊บหัวไม่ติ่มสามที
5: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังมาใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างยุติธรรมที่สุด

0: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เอาหมาไปด้วยหรอครับก็เดี๋ยวว่าใครไปไปบ่ท้องอินกับเธยอ๋อปะเกี่ยวข้างล่องอันหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
2: หยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามาไง
1: อ๋อปะเกี่ยวไม่ใช่กระเป๋าฟาดหัวแล้วหรอ

0: ฮ่าเพิ่นไปเสิร์ฟบ่ตุ้มปฏิสภานควายเสียงจะเป็น 5-6 ปันเด้อตัวโหหมอนะงามจะไปเสิร์ฟแล้วเพิ่นเมาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังบ่ล้ําเหลือบ่ท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายบ่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปะแก้วของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนบ่จะไปการปุ้งหัวแล้วล่ะ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใช่แล้วโคศกมาเจ้าบัตรทองอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: โอ้ยมาใช่แล้วมันก็จะ30แล้วโคศกมันแก้แล้วผมไป2ปีก็ล่
1: อหาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอไปลาดนอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะซ้ากับไว้ถึงไหนบัตรสัตว์ตูพืชปะผีปกกระลองมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข่าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข่าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุ๊ดคีโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้หนักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชองมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้หนักได้หลายเป็นว่าแกคนไหนชองเลียดอ๋อไม่กุมอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมังหั่นแถมอึ่งปึ๋งมันพูดว่าหือจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญมูนั่นกับชาวป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโคนขำลุ่มจับบังบันเข้าพวกบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าสองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กปังหัวเอาปิ๊กบ่าวละ

0: เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกข้าวเปาะอันจำยับป่าอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปสองข้องกว่าถิ่นเปาะก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเอ้ยลุงก็นึกว่าเบียร์คาชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกือบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมช่องตัวไก่ชิบปลายไหลประตกประเทียงเอ็นดูคูเลื่อนคูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครหื้อไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครหื้อมันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าอู้เท่าไปมาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งหื้อข้าไหลตุยน้ำกะไทยอยู่ทั้งนู่นกูขอมาเฟือกูไปตกปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

ซอเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่มีผู้ร่วมสนับสนุนดังต่อไปนี้พระครูสุวัฒนวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูลเลขาเจ้าคณะอำเภอเสมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พระครูโอภาสปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงพระปลัดอาทิตย์อภิวัฒโนรองเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต2วัดดวงดีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระครูรัตนธรรมพินิตรองเจ้าคณะอำเภอหางดงวัดกำแพงงามอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พระสุทัศน์ปัญญาทโรวัดกำแพงงามอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พระครูวีระปัญญากรเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่วัดจำปาลาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พระครูปัญญาวิเชียนเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไร่นภาภูผาอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านสวนสนิทจันทร์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ร้านข้าวสารลุงแดงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สอการไฟฟ้าอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วยอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณสุมาลีบุญมาลาอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณสายทองสานิฐาอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณแม่พวงรัตน์ทองหลอมบ้านห้วยคอกอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ร้านสายใจเฟอร์นิเจอร์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณสวยนุอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมครอบครัวคุณธนพลคุณสุจิราสมบัติพร้อมบุตรธิดา5คนร้านสินอุดมเชียงกงขอนแก่นคุณลัดดาคุณศรีพิมพ์พร้อมบุตรธิดา2คนบ้านหลงดอยรีสอร์ทที่พักอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณพรศรีอัครเศรษฐเมธีอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาคุณเจริญฤทธิ์โรจน์คุณภัทราวดีบุญมาลาคุณสถิตสุภกรรมกรุงเทพมหานครคุณแม่แสงวันบุญมาลาพร้อมบุตรธิดา5คนบ้านห้อมดอยโฮมสเตย์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณพงษ์และคุณนิพี่น้องชาวประเทศเมียนมาและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่านต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเตอะฟังคำอีปู่สอนอีปู่ม้วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อใต้บกถางตวยไปมันเนี่ยมีติทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลูนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาต้าฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าเนื้อหลานเนื้อ

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกิ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบผู้ผมอำนวยกรมพัฒได้มาเล่าข่าวคือพี่น้องฟังเป็นการสอนลูกสอนหลานกันไปครับซึ่งออกอากาศที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่หรือบนห้องบ้านเฮาก็ห้องแม่โจ้นี่นะครับทุกวันอาทิตย์ช่วง 6:00 น. เช้าอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้รับฟังอันใดเป็นประโยชน์ท่านก็เก็บเอาไปใช้อันใดมันบ่ดีบ่งามกำอู้บ่งามก็กำขว้างไปเหี่ยวฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ได้เหมือนกันครับครับต่อจากนี้เฮาก็มาฟังข่าวห่ำกำเมืองกันต่อได้แล้วนะครับ

0: ข้าวซอฉบับแรกเป็นข้าวซอเรื่องฮักเมืองไทยจุ้ยเมืองไทยกินของไทยแอวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนจากป้อนนานกองอรัญยิกคกบุที่8ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับวาตะสารก่อนสุนทรข้าวจ้อยดาฟังน้ำถ้อยป้อนน้อยจักจ่าต่างรัฐก็เรียกร้องตัวห้องรัฐาทั่วประเทศนาท่านจากล่าวตั้นขอฮือไทยฮือช่วยไทยเนอบัวไก่ก้านทั้งรัฐบาลเป็นขอร้องทั่วประเทศไทยไก่ใกล้แซ่ซ่องขอได้ช่วยป้องลุมลาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาหนาเกาะกลุ่มลุมลาอาวอาปีป่าถ้าไทยบ่ช่วยไทยมีภัยแล้วข้าที่จะได้มาอวบฟักฮือได้ฮักกันกอดฟันแต่ตักประจักแก่ผู้มากอยจะกินนั่นไส้ของใจไม่สอยใจของไทยกอยดำมอยปีข้าอันใดจำเป็นปูนลุงแม่ป้าใจของไทยนาพี่น้องราคากับบ่แปลงแข็งแรงแซ่ซ่องไว้ของที่ห้องเมืองไทยใจของที่ห้องเมืองไทยตั้งของกินนั่นบ่ลำบากใจเฮากินของไทยวงใหญ่ตัวหน้าของกินปื้นเมืองมีหลากหลายค่าของ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาใหญ่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างพี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนลานมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างฮะ
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิ้นเอาซ้ายพวกเสื้อตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม